0: นังบาร์กสินนันตบอสเรียงปนยตาปรำยิงนำปกลอดเติมนอนแรมปนรอยเบื่อลายจารเวียดนามกึกแองงัน
1: ตาดำแคร์นำหันแต่ตีปรีดักเติมลายจารเวียดนามดูบอลกึกแองงันเริ่มนุ่งห้ำเริ่มเปิดมินก่อนยิงเปิดเบรกยิงอีกระแงกล
0: ปรำยตาปนปนรอยยิงแก่กรับเปิดนอนแร่เฮกลบิดาดูบอลปนรอยดูบอลเบรกยิงเติมลายจารเวียดนาม
1: กริบตุบอลไอเต้กริบตุบอลนุ่งห้ำกริบตุบอลเปิดเมนกริบตุบอลบรอลเลอร์หันมาเตยน

0: รถนิสักตีกิดปกเกลตอนนี้ปนลานกรัมปนรอยแรงบอลแบบแนมเวลาในปนลานบอลทุ่งแก่หุยไฮเปอบกระเนิมตาเปอบแก่แรงปืดแดง
1: ตันตูมดขันขึ้นสักตาลายจารด้านลุ่นนารบุจารกรัมปอหรือโบรเกี่ยวมาไม่ลำขนักเจเดกุยซอกติงขันสักเปิบนอนยุดดูเปลสักเสียมกลางอดีแอนเอเกตาอมปูลบรัวเลอประมาเคียงมังแองรถหนุ่ยสักตึงจอยกุยรบินเยคันกึดนันติงคันกึดสักตาอะไรจารรถตังบาร์จาพรำไข่พำกรับปอเลือบรัวเกมามเยตาบรัวกุยสักดูบัวประมาเคียงไปยึดบาร์ตัวมวยคันกึดสักตาอะไรจารเติมคันเดย์เกสักเปิบนอนยุดดูเปลสักเกษมดังอดีแอนตาประมาเคียงปอจิตปอคำตัวมวยบรัวกุยสักเกษมดังเปิบนอนยุดดูเปลสักเดย์ลำขวินนักเอดีลับประอันตรุนบุเพลลำอันกึศนึกตาบรัวเกษมดังอดีแอนเรื่องกึดนันกรับติงคันกึดสักตาอะไรจารหุมระบ้านนอเปิบติละเบอร์สุดดอมยี่เบอร์กุยสักเปิบนอนยุดดูเกษมดังอาดีแอนเจงโปรลำขึ้นนักจอมพันเงินดังโปรจารเจนักเจระอาร์ลำขึ้นนักปูลโปรยาวมก็เจงแต่นางมุดนำเรียมให้นำประบอประจัตตาพรานำประบอประจัตตาปอเจคันเติบยาวกรับตุกฮีเรียมรองตีคนใส่เรียมระเบอร์ดมวยตู้ตุพรำเจคันเบอร์ดุปรอตู้ตุซึนแต่กรับตุกสันหาเตะเติมจารดักลัก
0: หุยเปนฮันนางรำแพรเติบยาวกรับตุกฮีเรียมรองตีกอนใส่เรียมระเบอร์ตุมวยตุตุสันตากรับตุกสะบอนดอนแอร์ลบแอร์เวยันแอร์ร็อกดึงเบอร์ป้อมงประหยัดเน็ตร้อยพามงอังโอยดึงเบอร์พามงร้อยพามงปนหยัดปรำเน็ตกรับตุกฮีเรียมเติมจาร์เตยลำหุยนักตะนางมุดเรียมนำให้ตุเบลกลมละจาร์ตุ้งตึงเงินแอบเพื่อจารเตยลำหอยนักตุ้งให้เรียมรองตีก่อนเสรียมระเพื่อตุ้งมวยตุ้งตุ้งพรำแกนเพื่อตุ้งปลอดตุ้งตุ้งสันบอนดอนสะบอนดอนกรุบตุ้งบอลลำหอยนักเติมตรองนรบรับตุ้งตึงเพราะตึงเงินแอบตาให้เรียมรองตีก่อนเสรียมระเมืองเครื่องสะเมืองเครื่องจารเหล่าไก่
1: เฟื่องเนปันกัมปอลดำลับก่อนใส่ดำระนิมปอลเบ้ปลดลำอันแอบเมืองเปิบเงยเวียดลอร์ตมุดเรียมดูมวยยิงบรอปรัชญ์รังสัมพันธ์เกิลกรับก่อนใส่ดังดุสักตำเจาะเงยลับกึดเฟื่องเปิบเรียมเกลตาขีเรียมเบิดดูมวยโต้ตัวพรำฟันจูตริงใส่ตุลจาร์ตะลักบรอเลือกคอโดยลำหุยนักตาอึกนำอเกิลบ่อดูบอลอันแก่เปิบเกลไปดีกรับก่อนใส่ดังดุสักมุดเรียมนำให้นำฮอฮีเรียมเบื้อตัวมวยรูตัวพรำฟันจุดริงแก่ดูเคียงป้อยจะไปนาวคนใส่เติมมุดเรียมตัวมวยอึกเงินเอ๊ะยิงคนใส่เรียมระนิ่มปลดเบียดได้เติมเอ็นแก่อึกคนใส่หน้าคมแอ่เคยตำเตยหิ้งย่อเปิบเวียดบดีเกิลกรับคนใส่แอ่เมืองตาเปิบเงยเวียดลับทีเรียมให้ฮีเรียมก่อนยิงปลอดดูนตีเรียมเงยเปิบเวียดตามัดนางเบื้อนางมัดตะป้อรูตานางบริจพรำแข่พรำลับแก่ไปยัดเปิบเรียมไอ้เกยเดยเอ็ดเงยรักเจ้กรับคนใส่วีเดินตีเรียมกรับนอนนาเกมให้ลอร์เบอร์มุดเรียมดุมวยกล้านอนนาเกย์ยุดมึงปลิมเจ้ระดังเฮียร์ลับในนุสักตำเตยเยาะกรับเปิบเรียมเดยตำกริบดุบัลอันนอร์วังเปิบมุยรูปดังลับลำหุยนักกรับบรอเลอร์อันเปิบเฮริจอนโกเมินดุบัลเกิลคนใส่นั่งดูสักเติมกรับนั่งหลอดบกสากวางดูเรียม
0: ให้เรียมแบนสัญญาสนาเฮงนอกก่อนใส่ยิงเนมปอลเบ้ให้เรียมยิมก่อนจริงเปิดตู้อันเตรียมลอดตามุดเรียมตู่มวยหุยไฮตาปรำนำออโรนำฮอจริงนำตะปรอกรับก่อนใส่เรียมระโดยปรับยังเดินนอกกึศเฟืองตึงเงินเอ
1: เบด้าลับนายตีบรอนตีเรียมตาคนใส่หน้าคมมึงเงยปวดยิงติบอึกนอขันเคอึกคนใส่โกตาขี้นำดองเงยเปิดประได้หันจริงเบอร์สักตาวางดูเรียมนอนอัดเกยเอ็ดเวิงลับตัวเจาะตาเปิดเงยเวียดหน้าคมเฮยนายตีวิดองกระเปิดรูปเปิดนอโดยลังซอตมัดกริบดูเบลตัวเจาะดูเบลเปิดเงยระได้ใบอันคนใส่กึดเวิงกัลเปิดเรียม
0: อึกเงินก่อนเสรียมระยิงในปลเบ้ปริยกตุนตกหน้าโฮมเฮยเงยเปิดเวียดกรับก่อนใส่ติพันเคตำเจาะเงยเบิ้นตีเรียมนายตีกริบตุเบิลเปิดเงยเวียดลับเวรลางตาปรบได้ไปตีอันกรับก่อนใส่กึดเฟิง

0: ไอ้ก็ติมนอหันเคอตำเตยยอเออคนใส่เวรบ้าเปิดแรงลังเบื่อปุ่งฮีไปยังไม่แบบคนใส่รู้สักยันตาบรอระบากระมีร์ไปยังเงินคันนายตีเวงขาดสักตีเรียมกลตาคนใส่ดังเบื่อหน้าดองมึงปลิมเจ๊บ่อระตัวเปิดเงยก็โก้เปิดตำเตยยอดูบอลดูตีเรียมเงยเปิดเฟียดเบื่อเอ็นคันไอ้ยาเกินคนใส่ลำเอ็มเงินตาบ่อระดูนักคันวิมก้อนยิงนอหน้าไกลเติมดีและเปิดนั่งนุ่ยสักหนีเดินอันเปิดแอกลับไปดีกรับคนใส่เย็นรังนุ่ยสักมุดเรียมดูมวยเป็นกัมพลไอ้ก็คุยนักกัลบรัวตันกลางแกงกลางบรีมป่อบรัวตันกลางบรีเศร้าน้อยเฮกัลรำตอนลานนุ่งดักลักเวตเตยล่ามคุยนักเอิกบรอลเลอร์เกิลรอกรับบอนกุมเบิงรอกนุ่งดักลักเกิลป่อดูบัลเปิดเบรกเจงเอียงกัลจังนอเอียงแง่สักรอเกี่ยวมาลับกริบดูบัลบรัวแกงกลางบรีตำก่อนขี้อันไอ้จิงบรีเอียงกัลรอตามัด
1: ดึงเบื้องนำเบอร์จะไปตัวแคปรอนำเบอร์จะปรออันปะเบราะโดยตราปะอังแข่งปนกลายดูระเฮียงประมยักหลักปรักเกิลเบราะรอกรับบอลโกเมยงรอกปืนตะลักตำแอนแก่ปนระเฮียงปนยักหลักปรักตองกระกัลสันลำเฮระบินปอร์ในปนันอังแข่งไปกลายป้อเรียงหลักปรักดองนักนับดึงอุ่นเดียนกรานจิงเบื้องตุนารตัวถึงแอร์สันบอลโกเมยงรอกปืนตะลักเจนักนับตุบบาร์เฮียงบาร์ยัดลำดึงอุ่นเดียนกรานจิงเบื้องตุนารลำอันแอ่งต้อยปนจะปรำกิโลเมตรตรงซัก
0: หลอดดอึ่งรำปอนยำซอแก่อิงเดียนแอ่งนี่บนลันตำยะดังรสอิงเดียนบิดาตาดำมีจัลเดิงแก่เปิบผงงันกริบดุบัลปรอมกรากลตีบอึ่งนอขึ้นเขยยา
1: ตักรับบอลโกเมยรอกปิดตะลักกรับระเกลตรองซากหลอดดอแอมหองเงางันตึงแอร์เตยแอแองโรนักนับตึงอุ่นเดียนกรันจิง
0: ออนลันกนึมมามือปูลปรอกเกลตากรับบอลโกเมยรอกปิดตะลักวิเดยหุยนักเลือกกลไปดีแก
1: อายาโกลนักกรานตกหางรอกรับดับบอลลันปอบระดังกลางปรียาวริกเกิลแฮร์ดับบอลลันนุ่งดักลักรอตามัดวิกเกิลปอบนอต้องเติมประลึกซาลำปอบริจิงเอียงเกลไปตีนิบบอลลันตำเกร็บสักตุบอลไอเกลตกบอลลันเติมหุยนักตุบอลเกลตาประกังกลางปรีลับกลางนอฮิร์เกลรอนดับบอลลัน
2: พระนาวกาลินเนี่ยปั๊บงานนึกในยาวตะบันพระนาวกาลินเนี่ยตะกูมองมืนแต่งานนึกมองอันตักดิบกินที่ตะอุ่นลานที่นักบรีนักแดดในกาลยาเจนในยืดแต่บรีบันยกยางบันกาลยาก
1: รับตุ้งหางเตือนกัลโต๊ะอันเปิมตรดมิสักลับเปิบอือเตือนตุบอลรอกรับตรมบอลลานโกเมยงรอกเปิดตะลักเบนฮันเบราะนักจังกังจังบรีโดยตำกรับตุบอลกัลเบะไอแก่เติมเปิบเรจิงบนเอปนานไปตีโดยนักกรารอกนุงตะลัก
0: บอลลันให้ยิบลังเพิ่มรูปมันนงประเพิ่มให้เจนโตตึงเงินรูปจารดักลักบัลเคยเดินยอดต่อละกันละเมิดเนปลันกับโพล

0: rồi toàn mà tập pan thôn sai bầu tập pan để tua bà bồi ma chiên cơ tết bồi núc cơ được cả an người tỉ mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cơ tết bồi núc nan lần chào Việt Nam bom bê tham sa cây cơ được cả an sa cây mình nục cây nghe nục cây nang
0: ไอ้มาโปรปะยุ่ยหน้ามอมเทมเทกนักครูถ่ายแกรเบียดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: ฮกมกบจิงไอกระตังเบ็ดทรัมสะไอเตียรวมกรัมดิบวนสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมจองแซม
0: โปรยพนกอมจิงลาจารกระทึกกระอังเวียดนามฮกมกบรวมยุ่ยหน้ากระจับกนางดีนาวกันนับ
1: ลมก็ควบคุมเทปวันสร้างและดันเป็นกับกับไปเองได้กับดึงกลางหัดดำลงรูปของ

0: ลดมังระกลมเราและนันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปจากลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาเสนกลายจุ่ยยังเตวัลกบุตรสัตว์ปองคันสนาไซกัลันจาร์กริงยุจาร์บริเบเตอร์สปันพุสาทนเริ่มพลกอมจิงลาจาร์เรตัวมันตะปันกลายก็อุกยำและดันจางเตอร์กลางแกล้งปองคันสนาไซกัลันจาร์กระนงประดังจาร์ตะกลักมกอมจิงกลายเปรย์เมดายดังเกลเรตัวมันตะปันกนงประกาศหันเกรมกลางกนงลันจารตักลักมังกาตลังแกลรตอมมพายแอดราวและมาปรักมดิกแกลทุบบังหะกำลิบบนซางพันธมตะนันสนัยบริเบเฮเตอร์สะพันพลสะทนเริมพนกอมจิงลาจารเรดอมลันตะปันทนเสปอตะปันในตัวปับลิมาเรดอมลันตะปันทนตัวบอดอปลนำเรดอปสะพันมลันสะพันเทวัลกระปุตสัตพงกหันสนาไซกัลันจารกริงยุจารกนงประดังจารหอยดาวเงินเซนกนงประสานจีแอกนงประมาตรันตัวกวกเวียดนามจารตะคลักมกอมจิงไกลนาตืมกะวามงาจูญยางกระพงกหันสนาไซกัลันจารนาวจุญยางมอดุมดงชีลืองเหวียนมิงเทียดลำจุองดังควากระนงประดังจารควายปูลเปลาควกหอยจารดูหูหุยมเดมกับลำจุงเอิงดังกะเอ็งควากระนงประดังจารควากระนงประสานจีแอจารหุยที่เจียนหัวกะเอ็งควากระนงประดังจารดุมดงชีลำกระนงเกตกายประดังจารตีนกหงายยางกระพงกระหันสนาไซกัลันจารลำไกลขดลดปุ่มยวมดุมดงจีควาจารจุยางเวเตอร์กับควาลันจารโฮจิมิงได้เตืองฝ่องเวียนซับและดันพงกระหันสนาไซกัลันจารดมกะวามง่าจุยางเตเกินกันเนลเวเตอร์กับพงกระหันสนาไซกัลันจารดุมดงจีควาจารพงเปลาเปียเล่นนิดบงปุ่มยวมเฮเตอร์วิทย์ปรองหงายยมพันเมืองพงกระหันสนาไซกัลันจารก็ยัวแกลนุกเงยอยู่หน้าแกลมลุกเลระลาจาระเวสสะนันมังกรัมดิและนันเกรียมกังลันจาร์สุยของนายสปันพลุสาทนกัวแกลกิดกายมังดังของสารเวียดนามและนันควาลันจาร์โฮจิมิงกลุ่มยุ่ยนาเวียดนามเฮกลักจอมนุ้ยสะอ้ายกรุกระตึงปลาตัวจริงลำลานสปันสวามาเวสลาจาร์กำดิบันซางเรตัวมันตะปันทนเสบอตะปันในตัวป่าปลุยมาตีตัดปรองบาดิงบุยนุกควาลันจาร์โฮจิมิงรักระเฮิมเท่าแกลนุกเงียเบมพลกอมจิงลายจาร์เวียดนามบนสร้างกะพลอระในลายจาร์เวียดนามเบลทิลอย่างบวนหกลมกวบเรตัวปลุสปันมันสปันกันนังเปราะดังจาร์หอยดองเยนเซนกันนังเปราะสันจีอาจาร์กันนังเปราะมัดดันตุกวกเวียดนามจาร์มกอมจีนักแลนาจุยางเปเตอร์กับพงคันสนาไซกัลันจาร์ตีสามหนักบุญมาทวดและดันโดเกรียกระดับหนึ่งบุยนุกลมลาโดเปเตอร์กับพงคันนาวกรุกระดังปลารัมตะเงียกบาราทุงบริเปเตอร์สะพานปลอสะทนเริ่มพลกอมจีนลาจาร์เวียดนามเบลเชลิอย่างบุญหกลมกุบเรตัวมันตะปันทนเสปอตะปันในตัวปะปลีมาเรตัวมันตะปันทนตัวปะดอบลนำนาวจุยางมาตุมดงชีลืองเหวียนมิงเทียดลำจุองดังควากระนงเปราะดังจาร์ควายปูลเป็ดลาวกวกหอยจาร์ดูหูหุยเดิมกับลำจุงดังแกงควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสันจีแอจาร์หุ่นที่เชียนหัวแกงควากระนงประดังจาร์ฟุกบิงเดียกระตั้มแกงควาหอยดองเยนเซนจาร์ตุ่มดองจีลำกระนงเกตกายประดังจาร์หอยดองเยนเซนกระนงประสันจีแอกระนงประมาตรันตุกวกเวียดนามจาร์ไอปูลเป็ดลาวกวกหอยจาร์พงควาเป็ดลาวกระตุ้มกระนงทาร์ประโยตุ้มลำจาร์
1: ลำไกลควัดรัดพงเปลาจุยางเปียมนิดมองปีเตอร์กับพงกระหน่ำรุกรุกกระตึงมอพงรอหมากระสันอาศัยเตะสามหน้าดับบนมาทุดสามหน้าดับบนมาทุดจริงกระจับกรูบวยเอนุกเกลาจาร์ในจริงนกปีอีดะไอตีช่องกระตังมังตึมกระหน่ำรุกกระหมากขะมอพงรอหมากระอับกึกระตึงจ้าจำเพียงเทียงกระหน่ำเบียดดะตีเกลาไอกระกระจับหัดระมินเกรียมกลางลาจาร์สามนาดับบนมาทุดจิงนกจีโบดังตาเลเล่าเมืองจาร์ตะลักมอมก่อมจิงเอปูลกันวัดรุกกรุกตึงกิริมจัดแรมเตสามนาดับบนมาทุดรวมกวบและยวมปล้องลำไกลกรุกตึงบลาร้อกยัวไกลนุกิเงียดเวนาไกลดับเป็นนาลาจาร์เอไดกันนันเอปูลเปลาจุยางเตนกเกรเปียวบัวบุยเอนุกลมลานกปีเตอร์พงกะฮันรุกกรุกตึงบลาร้อมตะเงียกับวารทุงในจริงนกเจเปลบรอกงะชงกันันเกรนกระตังเมืองเอเปสตุโจกหันนาวกบาร์ทุงลำกือพงรอการกักปรังเลาะเรียมปลาเอเตไกลกรุกตึงมลันสะปันทุนเซโปตะปันตุปะปลุยมาตุจริงเอปูลปิลาบันหกุมกวบ

0: สาไอกระตุนเดิมลาดกระบากรูเกตมากระตุนกรามดิและนันเกรียมกลางกระจับลันจาระเวียดนามเมลชิลอย่างบนประกุมกวบ
1: เรดอปลสปันลันสปันตีวัลโฟเอียนมก่อมจริงตุมปรงะเบเตอร์กระดูกกระอังเมาไกลนาวจววัลกระบุตรสัตว์พงคันสนาใสกัลันจาร์กริงเงาะจาร์จูญยางตีสังเบเตอร์กำเนิดงาประพัดมกรากระเดกไกลเงินหูทอจูญยางตึมกระวังงาตีเกินกระเนลจิตนันพงคันสันใสกัลันจาร์จืดหยันและนันจูญยางตีนกไก่ย่างกับพงคันสนาใสกัลันจาร์ฟูเอียนลำแกลขัดรัดปุ่มยวมดมปอเปลาเติมและกับวามงาห่องบระจิลาแกลเตปเฮเตอร์กับพงคันสันสัยกลันจาร์และนันจุญยางเดกเกิงกันเดลจีนันพงกหันสันสัยกลันจาร์ดมดองจีปุ่มคว้าและดันปอเปลาจุญยางเปลเล่นเด่นบงบีดักแกลทอมปุ่มยวมและนันแกลทอเฮเตอร์กับงาห่องตมนิดตุและรัมจากลางสันสัยกลันจาร์ก็ยัวแกลนกเงี้ยด้วยหน้าแกลตาปีนังลาจาร์เหตุใดกันนั้นพงเปลาเลาะนาจุญยางเตตุมกบฏมศาสตร์พงคันสานใสกัลันจาร์ลำวัลกบฏมศาสตร์พงคันสานใสกัลันจาร์เกรงเงาะเบิดาหาดับรอมนำแอร์ฮเดอร์กันเนาะหาดับรอฮเดอร์กันงาดละอายเมกดังกันงประสานจีแอร์และนำเดือบนสร้างลำจาร์
2: บริเวณเดอร์สปันพลสัตว์ทนเรียบิมพนก่อมจริงลาจารเวียดนามเมลเชลียงบุญหกุมกวบเรียตัวพลสัปันมลันสปันกำลังเกิดแก่ประดังจารตักลักมุ่งก่อมจริงลักลายแปรไม่ได้ดังเกลเรียตัวมลันสปันทนตัวปอดพลนำกระดุมดงจีลำกำลังเกิดแก่ประดังจารตักลักเกลอตินาวเตียนุปรายเมดายดังมอดุมดงจีเลื่องเหวินบิงเทียดลำจุองดังควากำลังประดังจารควายปูลเปลาควกหอยจาร์โดหูฮุยเดมกับลำตรงเอื้องดังแกงควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสันจีแอจาร์หุ่นเตี๋ยเฉียนหัวแกงควากระนงประดังจาร์ดมดงจีลำกระนงเกิดกายประดังเฮลโลติดมดงจีลำกระนงเกิดกายประดังจาร์
3: เต็นอกเบรไม่ได้ดังในควากระนังเกาะจริงประกันว่ากระนังประดังจาร์หื่นเท่าตุ้มหัดจำรุ่นมังกระนังเกิดกายประดังจาร์ตะลักเกือกไกลเบรไม่ได้ดังเกยมาดังเวียนเลือดอันดงจีนิทวดลำตัวเอิงดังควาหัดดับกระนังประดังจาร์ควาหัดดับหอยดองยินเจนจาร์หลักกับเป็นตีจีโบบุญตึงจุดังโบวัลแอร์กาวเบาไม่ได้ปะปริมาทนดังดุ้มดงจีอีปานิฟูควาหัดดับกระนังประดังจาร์หลักกับเป็นตีจีโบลูซาตันทันกระดังประดังวัลบุญมาทุดฟาบมินตันกิแองควาหัดดับกิจการกระดังประดังจาร์หลักกับเป็นตีจีโบลูดเหล่าดังโบวัลตันอันฝากงกงีกิแองควาหัดดับกระนังประดังจาร์ควาหัดดับกระนังประสังเจียจาร์หลักกับเป็นตีจีโบลูดวาตันเตียนกระนังประดังวัลบุญมาทุดมอไม่ได้รับพิมาทนดังดงจีอีเบียร์เนียกิแองควาหัดดับกระนังประดังจาร์ควาหัดดับหอยดองยินเจนจาร์ลักกับเป็นตีจีโบบุญกรัมอากระนังประดังวัลจืบเบาเมาไม่ได้เหล่าปลุกทนดังบลูรัมเต้นอกเปรมไม่ได้ดังดงจีเลื่องเวียนมินจิตลำตัวเอิงดังควากระนังประดังจาร์ควาไอปูลเปลาก็ข่อยจาร์ตะลักหัดมือเกิดติมดงจีเมาไกลเปรมไม่ได้ดังเกิดในดงจีกลับกลังในจิงแกลมปุ่มนี่เมืองดังห้องไกลแอบจัดไกลรวมกุ๊บเมืองติมดงจีดังเวียนบนิกลำเกิดทนงะควาจาร์ดงจีเลื่องเวียนมินจิตมังมือติมดงจีกระตื้นตรงชายไกลเท่ามาประรวมกุ๊บอสับเกิดดับดิกจาร์ประกันว่านำจาร์มิถุนันคิดกายไอปูลกนวดรูดังเวียนบนิกกนวดรูดาทนตัวแรมกรุมงัดตึมกลืนนุ้ยนายเรามอนานักแกลแอบจัดกระังกระจับแกลกลุ่มกุ๊บช่องเม่นช่องงะฮูร์ฮาร์เกอร์พระกยากำลังอุ่นสางกระตื้นลอยงะตู่จิ้งหัดจำจนนกกับเบนปรองกระนังดังจ่าตะลักเกลตาลซาและนั่นหัดจำจนนกกับเบนปรองเกลปลอปะเมืองดัง
1: เรตอพลสปันมลันสปันตีวัลกบุตรซาดพงคันสันสัยกลันจาร์กริงเงาะจาร์ตักลักกนุประดังหอยดองยินเซนกนุประสันจีแอกนุประมาตรันตัวกุ๊กเวียดนามดมซาเซนไทยและดันหัวทิงมุกบมเป็ดมุกบมจิงไกลจางเตอร์กลางแกล้ดัวโจกหันสันสัยกลันจาร์ลำไกลขอดรัดปมยวมดมด้วยเปลากนาจูกหันลิงและนำด้วยบนซางนาวดื่มกะวามงาจูยางยอมเด็ดมงเบเตอร์ปลอกงะยมพร้องพงพงกหันสนาไซกัลันจาร์เฮเตลัมกอมชิงไกลกอุกยำพงเปลามไปทองกนาดรุคันลิงบาเตอร์ลักหลังแกลพงกหันสนาไซกัลันจาร์ เฮลอดนั้นห้องแกลเฮิมทอมังตุมกหันหัดดับเดียบวันสร้างกันนังปรกหันตัวสะเซินไทยและนันหวาทิกมกวบมเป็ดหอยปูลกายมาปลุษนากันนังปรกหันจ่าตักลักมันเกาะจริงแกลกระเสียมกลังมกลั่มกลังตุยตัวกวยมากลังแ

0: ยุ่งไม่หงบรื้อกรามติและนกรงจิมแอดทองหัดระกันเฮากันฮักบาเวตลูปตู่ตื่นกลายในลดรวมกรามติเพราะกันว่ามันดิหินหนึ่งจักหนึ่งกรามจริงและนั้นรวมเสียระเพราะมากกำลังปวนสาง
1: หัดรำดวงรบและเด็ดในบังระกลายมรอและดันหัดรำดวงสับลูดวงรบจากลักมันจะยะตับในและจักกำลังปวนสางและดันบินกับเตรมติงหลังและบนไอเทมตัวนำมาดรำดวงรบไปได้

0: บ่เป็นหยังโต๊ะของข้อยสะอาดอยู่ขอบใจเด้อ
1: ไอ้ว่าภาษาลาวได้ว่าแจงอีก
0: ไอ้ก็ว่าภาษาเวียดเก่งได้ข้อยเติบใหญ่ใช้ชีวิตอยู่นี่20กว่าปี
1: โอ้ข้อยคิดว่าเจ้าเป็นคนเวียดนามที่เข้ามาเฮ็ดเวียดอยู่นี่ย้อนฮู้จักกับทานประวัติข้อยซื้อคำหลา
0: คำหลาเป็นลูกชายที่ล้ำค่า
1: ข้อยเป็นลูกชายเดียวแต่ก่อนเอกสารกองไว้เป็นแถวสูงจนไกลหัวยังบ่มีบ่อนเก็บปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปไว้ห้องใต้ดินกว้างขวางกว่าห้องนี้เป็น10เท่าก่อนนี้พวกข้อยมีแต่4คนเฮ็ดเวียกจนเดี๋ยวนี้อ้ายมาเฮ็ดเวียกนํากันแล้วหวังว่าอ้ายจะอยู่ได้ดน
2: เจ้าเป็นผู้สอบสวนเหมือนแทงหรือตงเจ้ารู้สึกแนวใด
0: บ่จ๋าแจ้งเราคือจังหวะเปิดเผยตัวเองออกให้ไผก็เห็นได้แล้วก็คือจังหวะปิดลับคือมืดตึ๊บสรุปเราอยากให้ไผเห็นหยังจากเราเขาก็เห็นแต่สํานั้นแล้วเราก็มืด
2: ท่านอยากพาเรากลับไปเวียดนามบ่ค่อยถามแบบนั้นเพราะว่าเราเป็นคนเวียดนาม
0: อยากแล้วบ่แต่ว่าท่านสถานทูตพวกเฮาคิดไหลเลี้ยงหลายก็เลยพาที่เฮาซ้ำเรามีหลายแหล่งข่าวเฮ็ดให้เราย่านกลัว
2: พวกท่านต้องช่วยเหลือประชาชนของพวกเฮา
0: เราบ่เป็นประชาชนของพวกข้อยคือผิดปกติแท้เราออกไปจากภาคเหนือของเวียดละบ่โอ้แต่ข้อยชื่อว่าก่อนหน้านี้เจ้าบ่อยากสอบสวนเราซ้ำบัดนี้คือสนใจแท้บ่ว่าติเจ้ามาสงสัยเรานะ
2: ข้อยเป็นคนสระกอกซื่อข้อยอยากฮู้ว่าลาวเป็นคนแนวใดนำเติมจึงอยากให้ลาวกับโอเทอวา

0: chưa hỏi là A2 thế nào.
1: Báo cáo từ trường, sau vụ đi trước một bước để thoát hiểm, hiện tại A2 đã yên vị ở trong chùa Watsisaket.
0: Watsisaket? Chẳng phải trụ trì chùa đó là người gốc Việt, là cơ sở của chúng ta do chính P1 tạo dựng nên cơ mà?
1: Không biết là do ngẫu nhiên hay là do P1 giới thiệu nữa.
0: Liệu P1 có biết gì về A2 không?
1: Không, chắc chắn không. Theo báo cáo từ hai người và từ mạng lưới của chúng ta ở bên đó, không hề có điều đó.
0: P1 chắc chắn có cảm nhận về A2, nhưng vì nguyên tắc nghiệp vụ nên là không nói ra thôi. Quan hệ của hai cậu này kỳ lạ thật.
1: Vâng, rất lạ. Khi còn ở Vinh, hai người đã từng gây khó khăn cho nhau rất nhiều, đặc biệt còn ra mặt đối đầu với nhau nữa.
0: Cái anh chàng P1 này ghê gớm thật.
2: Chẳng đấy, phơm nhàng tươm bò. Hiện thần phần ế khỏi đây khôn khua yang la yết lèo bên tôn mèn ai ơi nóng khổng lao yêu khệt sai đèn. Tại wa mì tê khô mùn cao cao khao cho phạc cần hai tổ bày yang bù mì hong hoi. Tại mì lương nưng thì thần khôn hú yu hong can sản năng ngàn nà nhục khư yu DNC ni viết giật can ế cơ sản sắp sổn hèng. Tại vela tông can sầm nào ế cơ sản đầy mèn sọc hài nhạc lại. Tại wa nạp tê mư thì nguyên thành cầm mà hết việc. เราได้เห็นให้เวียกเอกสารง่ายขึ้นและเป็นระเบียบหลาย
3: เวียกเขียนจดหมายง่ายๆไผสิเฮ็ดบ่ได้หวา
2: เฮียนท่านพันเอกบ่แม่นง่ายๆดอกท่านประวัติมักแสดงความบ่พอใจเวียกนี้เรื่อยๆและเพิ่นอยากให้จัดแจงห้องสำเนาเอกสารใหม่ให้เป็นระเบียบพนักงาน4คนเฮ็ดเวียกได้3มื้อก็ยกมือขึ้นยอมแพ้เอกสารหลายแฮงกองไว้บ่เป็นระบบพวกข่อยมีเวลา3มื้อเว้ารวมแล้วอยากเฮ็ดเวียกนี้ให้เป็นระบบแม่นต้องใช้เวลา1เดือนเว้ารวมแล้วอยากให้มันเป็นระเบียบต้องใช้เวลา1เดือน
3: แล้วจังได
2: ๋เมื่อเงินถึงกลับมาเอกสารทั้งหมดนี้ที่อยู่ในสั่งเราจัดแจงอย่างเป็นระเบียบภายใน3มือคนนึงที่มีความคิดครอบคลุมและเป็นระบบอย่างน่าเหลือเชื่อ
3: ดีหลายแต่ข้อยยังกังวลเกี่ยวกับประวัติของเราจะละเอียดชัดเจนสืบต่อไปมีอย่างอีกบ่
2: เจ้าบ่สนี้แล้วท่าน
3: สนะสืบต่อเด้อ
2: เจ้าค่อยๆกลับก่อนลาก่อนอาย
3: เ
2: จ้าแม่นท่านยามใดก็เห็นเราจับหินก้อนนั้นบางทีจับมันมุ่นๆในมือบางทีเอาแต่งเอกสารบางทีก็จับแหงคือแม่นก้อนเพชรที่มีคุณค่าค่อยๆกลับก่อนแล้วก่อนไอ

0: เฮียนหัวหน้าเป็นยังหัวหน้าสนใจก้อนหินที่บ่มีพิษมีภัยนั่น
1: เป็นยังจึงคิดว่ามันบ่มีประโยชน
0: ์ตามเอกสารละแมนลาวเคยสอนมวยลาวให้บรรดาเสนาอามาตย์ในราชอาณาจักรในระยะนึงข่อยคิดว่าก้อนหินนั่นเป็นเพียงสิ่งใดหนึ่งที่เอาไว้ซ่อมมือของนักมวยซื่อๆ
1: จงคิดเบิ่งว่าอันที่มีผลหายและแล้วมันบ่มีผลหายหยังอันนี้ข่อยก็ค้าใจมาตลอดเป็นหยังมันจึงมาขอความช่วยเหลือจากหมู่เพื่อนเก่าๆซึ่งมันปะปล่อยให้ทหารทุบตีจนเกือบตาย
0: ข่อยคิดว่าอาจจะเป็นแบบสุภาพบุรุษเมื่ออยู่เวียดนามในบ้านค้าขายเถื่อนกลุ่มของพวกมันถูกตำรวจภาคเหนือเวียดจัดการหมดเกลี้ยงแต่ว่ามันรับโทษคนเดียวย้อนเข้าคุกแทนพรรคพวกมันเป็นเหตุผลที่จะให้พวกลูกน้องมันพร้อมตายเพื่อมัน
1: วิลสันโทรหาทหารป้องกันความสงบคอยสิไปพบท่านพันเอกซักเลย
0: เชิญท่าน
1: ข่อยมาอาศัยท่านอยากให้ท่านช่วยเหลือเรื่องนึงหวังว่าท่านคงจะบ่ปฏิเสธติ
0: โดยข่อยฟังอยู่

0: ขอประวัติข้อมูลละเอียดของเวียนแทง
1: พวกเขาได้ส่งเลยเด้มียังเพิ่มเติมย้อนบักคนเคืองลาเคืองเวียนนี่บ
0: ่บ่ดอกแต่ค่อยคิดกับคนที่บ่มีประวัติจัดแจ้งบางเทื่ออาจจะมีข้อมูลละเอียดอยู่ในเอกสารนั้นขออยากอ่านคืนเบิ่งอันที่บ่สำคัญนั้นบางทีอาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญก็เป็นได
1: ้เสียดายแท้บ่เลยยังแต่แท้ข่อยก็เห็นอันเอกสารมันขาวสะอาดเกินไปจนพวกข่อยกังวลแต่ว่ามีการเข้ามามีส่วนห่วมของราชอาณาจักรพวกข่อยบ่สามารถดึงลาวไว้ได้
0: คันสั้นเวลาสอบสวนเรามีท่าทีผิดปกติบ่เช่นว่าเวลาถามเรามีพิรุธบ่ค่อยฮู้ว่าท่านได้ให้ทหารลงมือทุบตีลาวจนบาดเจ็บสาหัส
1: บ่ทั้งตอนละมือเราก็มีแต่เอิ้นซื้อลูกเมีย
0: ค่อยเข้าใจดีแต่ค่อยขอถามแท้ถ้าบ่อิงใส่เอกสารและการสอบสวนตัวท่านเองรู้สึกแนวใดเกี่ยวกับบุคคลผู้นี
1: ้ค่อยได้เว้าล่ะเด้อีหยังที่มันขาวสะอาดเกินไปก็เฮ็ดให้คนเฮาบ่สบายใจความรู้สึกนั้นบ่แม่นเพียงแต่ของเฮา CIA และเวียดนามสาธารณรัฐจากนั้นก็บ่มีตอนใดละเว้นสายตาจากลาวท่านแม่นฮั่วโปสืบข่าวดินแดนนี้คือสิฮู้จักเรื่องนั้นหลายกว่าข่อยล่ะบ
0: ่เชิญท่าน
1: โดยห้องว่าการสำนักงานนายกกำลังฟังท่านวันทองโอ้ผู้อำนวยการตำรวจพิเศษของรัฐบาลราชอาณาจักรโดยข่อยเป็นแทงอยู่นี้โดยหวังว่าจะได้พบกันอีกในมือบ่มอนี้สบายดีท่าน

0: พ่อ
1: เป็นอย่างลูกคือจังว่าลูกมีปัญหาอย่างกังวลใจบ่
2: เฮียนพ่อมีคนหนึ่งเอิ้นตัวเองว่าผู้อํานวยการองค์การตํารวจพิเศษของรัฐบาลราชอาณาจักรเอิ้นฮาลูก
1: โอ้แม่นบันท้องว่ะลูกฮู้ว่าเราอยากได้หยังบ
2: ่เดี๋ยวนี้ลูกยังบ่ฮู้แต่ว่าลูกอ้าวน่ะอายเพราะว่าฝ่ายรักษาความสงบคือสิยังบ่ละสายตาจากลูกแต่ตอนนี้บ่แม่นการประพฤติหนึ่งที่คือกับวิธีรักษาความสงบทหารได้เฮ็ดกับลูกบ่
1: ลูกต้องการพอจัดการช่วยบ่
2: โดยลูกเพียงแต่อยากให้พอฮู้ข้อมูลนั้นซื่อๆถึงนั้นก็ตามหาก็เป็นคำหนัดผกลูกคิดว่าลูกจะหักมือได้
1: ได้แล้วลูกจะจัดการเองเด้อแต่ลูกมั่นใจว่ามีพออยู่เบื้องหลังติดตามลูกอยู่ตลอดถ้ามีอย่างผิดปกติพอจะจัดการให้ทันการ
2: โดยขอบใจพอ

0: สบายดีเจ้าแมนฐานวันทองบ
1: ่สบายดีผู้ที่มาตุ่มตามเวลาคือเจ้าต้องแมนเหวียนแทงแล้วเชิญเจ้านางลง

0: จ้าเลือกเองเด้อ
1: ขวาหรือซ้าย
2: ถ้าเป็นไปได้ขอเขาเลือกทางกลางได้บ
1: ่ตามทัศนะของข้อยแม่นเลือกทางกลางหมายความว่าซ้ายและขวาเจ้ากำลังดีบ
2: ่บ่แม่นทางกลางความหมายข่อยยังมีความหมายว่าบ่มีทางใดทั้งหมดบ่ซ้ายและก็บ่ขวาขอบใจซ้องน้องสาวข่อยให้อ้ายได้ซื้อเวลาส่วนตัวกับท่านซ้ายที่น่านับถือนี่เด
3: ้อขอบใจหลาย
2: ๆขอบใจ
1: ขอทางหน้าให้น้องสาว2คนขอขอบใจท่านที่มีจิตใจกว้างขวางถ้าแม่นการเลือกของท่านเป็นการมุ่งมั่นถึงที่ปลอดภัยข่อยก็มีบอนหนึ่งที่ปลอดภัยไปให้ทานเสื้อทาน
4: สิลอยเดตังติ้งบ่มัด chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Việt ý ông thế nào
5: tôi sẵn sàng ông nói tiếng Việt tốt quá
4: tôi đã từng học ở trường Cây Mai Sài Gòn chắc ông cũng biết cái tên đó chứ
5: tôi ra đi từ Bắc Việt nên không rõ các trường trong Nam
4: trường Cây Mai Sài Gòn tên đầy đủ là trường Quân Báo Tâm Lý Chiến Cây Mai tôi không tin là ông chưa từng nghe tới cái tên đó
5: vâng tôi có nghe vừa nghe từ chính ông nói đây
4: xin mời ông

0: rồi toàn mà ta pan thôn sai bao ta pan để tua bạ rồi mà chuyện cần tết bồi núc cần được cả an người tỉ mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cần trách bồi núc nần lần trả Việt Nam bom bê tham xa lại cần được cả an xa lại mình núc cái nghe núc cái nàng
0: ไอ้มาปลุกปะยุ่ยนามอมเทมเทกนักครูถ่ายแกรเบียดดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดสาลันจาร์เวียดนาม
1: ฮกมกบจิงไอกระตังเบ็ดรำสะไอเตียรวมกรัมดิบวนสร้างลันจาร์เบื่อรวยเบื่อมจองแซม
0: รวมพลกอมจิงลาจาร์กระทึกกระอังเวียดนามฮกมกบรวมยุ่ยนากระจับกนางดีนาวกันนับ
1: ลมก็ควบคุมเทปวันสร้างและดำเนินกับกาเปียงได้กับดึงกลางหันดำดวงรูปของแกลเดมังระแกลมเราและนันหันดำดวงสับลูกดวงรูปจากลักลำหันดำดวงรูปในมอตุมตาเสนัยแกลจุญยังเตวัลกบุตรซาตองคันสันไซกัลันจาร์กริงยุจาร์บริเบเตอร์สปันตุสาทนเรมพลกอมจิงลาจาร์เรตัวมันตะปันแกลก็อุกย่ำและดันจางเตอร์กลางแกลปองทหารสันไซกัลันจาร์กนงประดังจารตักลักมกอมจิงแกลเปรเมดายดังเกอเรตวมลันตะปันกนงประกะหันเกรมกางกนงลันจารตักลักมกะตลังแกลรตวมพาแอดราวตละมาปรักมดิแกลตุบังหวะกมดิบุนสางพนตมตะนันสนัยบริเบเฮเตอร์สะปันปลุสะทนเรมพนกอมจิงลาจารเรตวมลันตะปันทนเซปอตะปันตุปาปลิมาเรตวมลันตะปันทนตวยบอตวปลุนำเรดวัปสะปันมลันสะปันเตวัลกบุตรสัตว์ผองกหันสันอสัยกลันจาร์กริงยุจาร์กนงประดางจาร์หอยดาวเงินเซนกนงประสานจีแอร์กนงประมาจันตุกุกเวียดนามจาร์ตักลักมกอมจิงไกลนาตืมกวามเงาจุญยังกับผองกหันสันอสัยกลันจาร์นาจุญยังมอดุมดงชีเลื่องเหวียนมิงเทียดลำจุองดางควากนงประดางจาร์ควายปูลเปลากุกหอยจาร์ดูหิวหุยเดิมกับลำจงเอื้องดังกะเอ็งควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์หุ่นที่เจียนหัวกะเอ็งควากระนงประดังจาร์ดมดงจีลำกระนงเกิดกายประดังจาร์ตีนกหงายยางกระพงกระหันสนาใส่กระลันจาร์ลำไกลขดลดปมยวมดมดงจีควาจาร์จูยางเปเตอร์กับควาลันจาร์โฮจิมินห์ได้ตื้องฝังเวียนซับและดันพงกระหันสนาใส่กระลันจาร์ดมกะวามง่าจุญยางเตกังกะเนลเปเตอร์กะพงกะหันสันอไซกะลันจาร์ดมดงจีขวาจาร์พงเปลาเปียแลมนิดบงปุ่มยวมฮัตเตอร์วิทปรงะยมพันมังพงกะหันสันอไซกะลันจาร์คอยัวแกลนุกะเงยยวยนาแกลมลุลิระลาจาร์วิทสะนันมังกรัมดิละนันเกรมกังลันจาร์สวยหกนายสะปันปลุสาทนงัวแกลกิดกายมังดางกองสารเวียดนามและนันควาลันจาร์โฮจิมินห์กลุ่มยุทธนาเวียดนามให้กลักจมนุ้ยสาอ้ายกรุกระดังปลาตัวจริงลำลานสะปันสวามาวิทลายจารกำดิบบนสางเรดวามลานตะปันทนเสบอตะปันในตัวปะปลิมาตีตายปรองบาดิงบุยนุกควาลันจารโฮจิมินห์ระคระเฮิมเท่าแกลนุกเงียเบมพลกอมจิงลายจารเวียดนามบนสางดาพลอระในลายจารเวียดนามเบลทิลยังบวนหกลมกวบเรตัวปลุสปันมลันสปันกนังประดังจาร์หอยดงเงินเซนกนังประสันจีอาจาร์กนังประมดันตุกุกเวียดนามจาร์มกอมจีนลักแลนาจุญยางเปเตอร์กับพงคันสันไซกัลันจาร์ตีสามหนักบุญมาทวดและดันโดเกรเปียกกระดับหนึ่งบุยนุกลมลาโดเปเตอร์กับพงคันนาวกรุกระดังปลารำตะเงียกบาราทุงบริเปเตอร์สปันปลุสทุนเรมพลกอมจิงลาจาร์เวียดนามเบลเชลียงบุญหกมกุกเรตัวมลันตะปันทนเซปอตะปันตัวปะปลีมาเรตอมลันตะปันทนตัวปอดอบลนำนาจุญยางมาตุมดงชีเลื่องเหวียนมิงเทียดลำจุองดางควากระนงประดางจาร์ควายปูลเปลาควบหอยจาร์โดหูหุยเดิมกับลำจุองดางแกงควากระนงประดางจาร์ควากระนงประสันจีแอจาร์หุ่นที่เชียนหัวแกงควากระนงประดางจาร์ฟุกบิงเดียกตั้มแกงควาหอยดองเงินจาร์ตุ้มดงจีลำกระนงเกตกายประดังจาร์หวยดงเงินซันกระนงประสานจีแอกระนงประมาตันตุกุกเวียดนามจาร์อีปูลเปลากุกหอยจาร์พงควาเปลากระตุ้มกระนงทาร์ประโยตุ้มลำจาร
2: ์ลำไกลควัดรักพงเปลาจุญยางเปียมนิดมงปีเตอร์กระพงกระหนวดรุกรุกกระตึงมอพงรอหมากระสันอาศัยเตสามนาหัดดับบนมาทุดสามนาหัดดับบนมาทุดจริงกระดับกรูบุยเอนุกเกิดลาจาร์ในจริงนกปีอีตาไอตีช่องกระตังมังตึมกระหนวดรุกกระหมาก ขมพงรมากระอับกึกระตือจ้าจำเพียงเทียงกนวาเบียดติเกอซาไอกระกระจับพันธมินเกรียมกลางลาจาร์สร้างนาดับบนมาทุดจิงนกจีโบดังตาเลเล่าเมืองจาร์ตะลักมอมก่อมจิงเอโปลกนวาดุกรกตึงกิริมจัดแรมเตสร้างนาดับบนมาทุดรวมกวบและยวมปล้องลำไกลกรกตึงบลารอก็ยัวไกลนุกิเงียดเวียนาไกลดับเป็นนักลาจาร์เอได้กันนันเอโปลเปลาจุยางเตนกเกรเปียวบัวบุยนุกลมลานกปีเตอร์พงกหันรูกรุกตึงปลาร้องปลาเงียกวาระทุงในจริงนกเจเปียวบัวงะช่องกันนันเกรงกระตังเมืองเอเปสตุโจกหันนาวกวาระทุงลำเกลพงร้องการกักปรังเลาะเรียมปลา

0: เอเตไกลกรุกตึงลันสปันทุนเซโปตะปันตุปะปลุยมาตูจีงเอปูลปิลาบอนฮกุมกวบสาไอกระตุนดิมลาดกระวากรูกัดมากระตุนกรามดิและนันเกรียมกางกระจับลันจาระเวียดนามมิลชิลอย่างบนฮกุมกวบเรดอบลสปันลันสปันตีวัลโฟเอียนมกอมจิงตุมปรงะเบเตอร์กระดึกกะอังเมาไกลนาจววัลกระปุ่นสัตว์พงคันสนาเซกลันจาร์กริงเงาะจาร์จูญางตีสังเบเตอร์กำเนิดงาประพัดมกรากระเดกไกลเงินหูทอจูญางตึมกะวามงาตีเกินกันเดลจิตนันพงคันสันเซกลันจาร์จุญันและนันจูญางตีนกะย่างกับพงคันสนาเซกลันจาร์ฟูเอียนลำแกลขัดลัดปุ่มยวมดมปอเปลาเติมและกะวามงาห่องบาราจิลาแกลเฮติพเตอร์กับพงคันสันสัยกลันจาร์และนันจุญยางเดกเกิงกันดลจีนันพงกหันสันสัยกลันจาร์ดมดองจีปุ่มคว้าและดันปอเปลาจุญยางเปลเล่นเด่นบงบีดักแกลทองปุ่มยวมและนันแกลทอเตอร์กังงาห่องตมนิดตุและรันจักลางสันสัยกลันจาร์ก็ยัวแกลนกเงียดเวน่าแกลอปีนังลาจาร์เหตุใดกันนั้นพงเปลาเลาะนาจุญยางเตตุ้มกบุตรสัตพงคันสานใส่กัลลัญจาร์ลำวัลกบุตรสัตพงคันสานใส่กัลลัญจาร์เกรงเงาะบิดาหัดดาบรอมนำแอร์ฮัดเดอร์กันเนาะฮัดดาบรอมฮัดเดอร์กันงาดละอายเมกดังกันนองประสานจีแอร์และนำเด็กบนสร้างลำจาร์บริเบตสปันพลสัตว์ทนเรียบิมพนกอมจริงลาจารเวียดนามเมลเชลียงบุญหกุมกวบเรียตัวพลสัพันมลันสปันกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักมกอมจริงลากลายแปรไม่ได้ดังเกลเรียตัวมลันตะปันทนตัวปอดพลนำกระตุมดงจีลำกันนังเกตแก่ประดังจารตักลักเกลอตีนาวเตียนุประเมดายดังมอตุมดงจีเลื่องเหวินบิงเทียสลำจุองดังควากันนังประดังจารควายปูลเปลาคู่ข่อยจาร์ดูหูหุยเดมกับลำตรงเอื้องดังแกงควากระนงเปราะดังจาร์ควากระนงเปราะสันจีแอจาร์หุ่นเตี๋ยชิ้นหัวแกงควากระนงเปราะดังจาร์ดมดงจีลำกระนงเกตแก่เปราะดังเฮลโลตีดมดงจีลำกระนงเกตแก่เปราะดังจาร์เต็นอกเบรไม่ได้ดังในควากระนังเกาะจริงประกันว่ากระนังประดังจาร์หื่นเท่าตุ้มหัดจำรุ่นมังกระนังเกตกายประดังจาร์ตะลักเกอไกลเบรไม่ได้ดังเกยมาดังเวียนเรียนอันดงจีนิทวดลำตัวอื่นดังควาหัดดับกระนังประดังจาร์ควาหัดดับหอยดองยันเจนจาร์หลักกับเป็นตีจีโบบุญเติงจุดังโบวัลแอร์กาวเบาไม่ได้ปักปริมาตุนดังดุ้มดงจีอีปานิฟูควาหัดดับกระนังประดังจาร์หลักกับเป็นตีจีโบลูซาตันทันกระดังประดังวัลบุญมาทุดฟาบมินตันกิแองควาดับกิจการกระดังประดังจาร์ลักกับเบนตีจิโบหลุดเหล่าดังโบวัลตันอันฟาบงกงีกิแองควาดับกระดังประดังจาร์ควาดับกระดังประสังจีแอจาร์ลักกับเบนตีจิโบหลุดตัวตันเตียนกระดังประดังวัลบุญมาทุดมอไม่ได้ลับพิมมาทนดังดงจีอีเบียร์เนียกิแองควาดับกระดังประดังจาร์ควาหัดดับหอยดองยันเจนจาร์ลักกับเบนตีจีโบบุญกรัมอากระนังประดังวัลจืบเบาเมาไม่ได้ตลอดลูกทนดังบลูรัมเตนกเบรไม่ได้ดังดงจีลืองเวียนมินจิตลำตัวเอื้องดังควากระนังประดังจาร์ควาไอปูลเปลาก็ข่อยจาร์ตะลักอัดมือเกิดต้มดงจีมอกลายเบรไม่ได้ดังเกิดในดงจีกลั่มกลั่งในจิงแกลมปุ่มนี่เมืองดังห้องแกลแอบจัดแกลรวมกุ๊บเมืองเต็มดงจีดังเวียนโบนิกลำเกลทนงะกว่าจาร์ดงจีเลื่องเงินมินจีดมังมือเต็มดงจีกระตุ้นตรงชายแกลเท่ามาประรวมกุ๊บอัศพเกิดดังดีกิจาร์ประกันวันนำจาร์บิดหกนันคิดกายไอปูลกันวันรุ่งดังเวียนโบนิกกันวันรุ่งดาทนตัวแรมกลุ่มงัดเต็มกลุ่มน้อยนายเรามอร์นักแกลแอบจัดกระังกระจับแกลกลุ่มกุ๊บช่องเมนช่องงะฮูร์ฮาร์เกอร์ประกันกำลังอุ่นสางกระตุ้นลุยงะตู่จิ้งหัดจำจนนกกระเบนปรองกระนังประดามจาร์ตะลักเกลตัลซาและนั่นหัดจำจนนกกระเบนปรองเกลปลุกปะเมืองดัง
1: เรดอบลสปันลันสปันตีวัลกบุตรสัตพงคันสนาเซกลันจาร์กริงเงาะจาร์ตะลักกระนังประดังหอยดองยันเซนกระนังประสานจีแอกระนังประมาตรันตัวกุ๊กเวียดนามดมสะเซนไทยและดันหัวทิ้งมกบเป็ดมกบจิงไกลจางเตอร์กลางแกล้ดวจูกหันสันสัยกัลันจาร์ลำไกลขดรัดปมยมดมด้วยเปลากนาดูกหันลิงและนันริบวันสางนาวดื่มกะวามงาจูยางยอมดิดมงเบเตอร์ปลอกงะยมพร้อมพังพงกหันสันสัยกัลันจาร์เฮเตลัมกอมจิงไกลกออุกยัมพงเปลัมเบทองกนาดูกหันลิงบาเตอร์ลักหลังแกล้พงกหันสันสัยกัลันจาร์เฮ
0: hay lọ nân hong lại hơn thao bằng tùm cả hàn hạ đắp điệu bần sang cả nâng bọc hàn tòa xã Sơn Thành lại nân hòa thịnh.

0: เบ็ดหอยปูลกายมาปลุษากระนังปรอกหันจารตักลักก่อมจิงแกลกระเซียมตลังกล่ำกลังตุยตัวกวยมากลังแกลสาโจกหันสันเซกลันจารเตลุเจืองหลักสะเซนทันและนันกวยมากลังแกลสาโจกหันสันเซกลันจารตีกริงชื่อหอนองสะหวะเถิง
1: รอยตัวปลุษสะปันมาสะปันอีปูลกายมาปลุษากระนองปลอกหันจารมึงก็มึงไปทำกระนองปลอกสังจีอาสะกรุงบุกมึงก็มึงจิงไกลกูอุกยำและดันจังเตอร์กลางแกล้งพงกระหันสันใสกันลันจารตีฟัลกระปุ่นซัดพงกระหันสันใสกันลันจารฟัลบุญโฮ
2: ลำแกลขวัดนวดพงปิลากนวดรุกกหันลินและนันด้วยปวนสาลำสะโจยางดื่มกระบามงาและดันปลาเตอร์กลางแกล้งพงกหันสันอาศัยกลันจาร์ตีวาลกระปุ่นซัดพงกหันสันอาศัยกลันจาร์วาลบุญโฮทนตัวปอปลุกเรามึงประแกลบังงามกรามดื่มนางก็ใส่มิดเลวันตวนดุกติลุบิ่นเม่นสะกรงบุกมาบุษสะหนุ่มหนึ่งแอมตา ลำนันมอกลางแกล้งหนุ่ยบิดทองตึมตามหนึ่งเสสีเจ็บกระสูบุรุษอาและนันแชมยูเอเดนันก็ใส่และนันดุบุญสางลำกริงบาเตอร์ลำตีวาลกระปุ่มซัดด่างกระสูจึกระโปเหมือนไกลหินถอดในเอปูลกายมาปลุกซามึงก็มิดทองซะมึงกลับกลังบีมต้มหอมหนุ่ยหินเทามึงก็มจิงปลอกไกวมากลางแกล้งก็ยัวอมมอจะพรำอาลุกนักในนันบุญสางพุ่นมึงกระหันสันอาศัยกลันจาร์ในอัดกาถกละ
3: ตีสะดงสนบรมมกแลปุยเบิงเคลียเอเตลเมกแลเฮิมเทาอตุประเกรียมกลางกำเริงเคลียกริ่งดงสนมึงกวบเป็นทองกหันลิงกองอันกระนงประสานจีอาสะและนำเดือบวันสางเจ็คมารลวยงะประจุเยกแลปุยเบิงเดิมอีปุลยะโยตมเอวบาและมดิมาประเจ็คมารนาตุหงติโนกมกแลปุยเบิงลวยงะเติมในตรุ่มเยปุยจัลกริ่งกังปุยโลเบิงปรองกยวนกปุยเบิงติกริ่งจอดรก
4: เตรียมจะเลิกกระตังสนั่นประรุ่มเยปุยมอลูกไกลเล็ดลานห้องไกลมาประจัดมารูเกียมตัวปลุกมงหรือตัวปลุกกระจุมนันสปันไกลปุยเบิงมอรุ่มเยไลอมอลมอโอนกปุยเบิงเราระในเติมกระดังทาระประโยตัวพลักกระเสียนตลังเบียมกละไกลฤทธิ์เลียกระเปียมังไกลปุยเบิงเมื่อในกระดังประสานจีแอร์ฟัลดงหัว
5: มึงก็มจิงแกลมปุ่มดีแจ็คกับกองอันฟัลก็ยัวกันเลยในตีลำปลอกกระดังวิทย์เลือดไรไกลชีพไรยบยัวมาตุย เฮตัยมาเรื่อยเลยงะแกลกระจ้ำเด็กกระตังกำคือกระดังวิทย์แกลงะซอกองอันฟันเด็กกระตังประหิวกระเสียมลังหมาบุมเสริมกระนกฉีบเลยมาตุยเตวัลบนสามโรตัวเมืองกระเสียมลังเปลี่ยนกระกองอันฟันปามเสริมกระและตัวจมด้วยมากระเงยใจใส่จมด้วยเลยงะตุมนักเกรดลังพงะซอกลำแกลยบยัวมาตุย
6: ตีปุ่ยกหันเกรียมกลางกนงแอกระซีอันหายสะโอลอนกนงปลอกกหันเกรียมกลางกนงลั่นจารตักลักมึงก็เป็นเป็ดถอยปูลกำหาไอเตี้ยกับบ่มะบนปรังหอยชิมิงสายดาวทองยัดบนปรังหอยชิมิงมึงก็จริงละหัดดับรวมกัดลังไกลรอตัวมึงพาแอดดาวละมาปรักเกิมด้วยบนสร้างไกลเด็ดเล็ดลันตีหัดดับระพงไอในแอดดาวกลับกลัง
7: บักมุมปลางประเกรียมก้างไกลใส่ปลาและนันพาเอ็ดดาวกลายมาปลาเกยเป็ดเราตุ๊กจมด้วยมังตึมก็ใส่กระนกกระดาษหลังปลาก็ใส่ไกลเด็ดเล็ดลันลำสาเอาลวนกระนังประมก็จริงหัดจับประล่อมพาเราตุ๊กหนุ่มนังเกิดตึมด้วยไกลเด็ดเล็ดลันห้องเอโนปีเล่รวยก็หัดจับประไอเป็ดใส่ตุ๊กจุบลีใหม่กลับปลา
8: เอิมเด็กบนสร้างและดันบิงกับเปียดรูมเด็กบนสร้างหมอปรักยัวกับรั้วลำตุ่มทนิกาวไอปูลปีกุมเด็กงะหลับมาตุ่มคืนลำจารตักลักรังและหังตุ่มกระนองปรักเปียมเด็กบนสร้างหมอจันปรักหอยหน่อยได้ยุลหมอปรักเด็กบนสร้างปีมลาปรองเห็นและประโปงะใบยัวเด็กมาปลอมเราและดันเดินปรักกักหมอประเวทรูมเด็กบนสร้างกรำเด็กและติปตาบุ่มนิ่มเราเด็กกระยันเห็น
9: ลำตุ้มทุนเก็บในไอปูลปีกุมในงะหล่อมาบาลจือเปล่ารุมด้วยปวนสร้างมอจันปรักกระยำดิกระยาระประกันว่าไกลเต็มตาหยาบรู้ระในไอปูลปีกุมมอเริงจานและจี้จางไอเป๊ะหิมาปลุกนำไปไกลปรักเมืองกระนังปรักเปรจานกำด้วยกระนับใหญ่มพาเกิดสปันตุกกระจุปลุกสากเกาะใส่จานยัวลำประกันว่าเมืองปรักในรู้เกาะใส่มอปรักดิปรังเห็นและออกมาปรักเลยงะย่อหัดจำในเราบรึดิปตุตื่นมอประเวท
10: บางนั้นในสนามมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรักยัวและอันมอปรัก

0: จริงลำยานอาจารย์ฮะสนจังกันอยู่แซมและสนตาซาและสนเปรฟันสนตลดัวและแอดาวจังเพยเนี่ยดีกับปร่องและจังแซม
1: ลำนั้นนั้นน่ะติงกับบะเฟืองอะไรนะไว้tỉnh hoặc là run hoặc là vay vốn trang bạc hàng tỉnh cái ngân hàng chính sách hỗ trợ cái sự cầm được vốn sang năm năm là cái phụng để camera là giải quyết loại từ nhiều mạng là giải quyết việc làm là vốn nên từ nhiều lưu từ nhiều vay từ nhiều cả pay su nhu từ nhiều bóc chim đà quán em năm quán cả tệ to đã tự chinh tận này tôi đi phố băng phạ nên lưu mà phố bục làm cái buồn sang
2: gọi xe ông y hiệp nia đốc tì xã e cả nốt thân tuệ bò bọc của chú ông bà bị cầm lá lo bọc phần là bọc sầu riêng bị thông cập hề thân lai cao ông mò bà bị tế bét lo toàn bọc sầu riêng thân này ông chàng mang mà ra lọ bà bị lũ bọc ngả hên
3: lâu tí đà mạ bọc bực ma đà bọc tỏ mạ bọc mươn yoga ปลายฟันปลายอันโปรยเพกสู้โปรยติวสอเรียงยิงสอเรียงในตู้แปลไปฮะเนี่ยแต่ตึงมาเมาตัดเปล่าด่าสอเรียงด่าอันนั้นตื่นมาเล็บแบบฮะเนี่ย
2: เปียประปรามจริงประเวทประตูตื่นอีโปลปีกุมในงะละมาสะแอกนวดมันติดกระตั้งประมต่อมปลางอิ่มทื่นด้วยบุญสางมลิเวียมแจ่มหนึ่งปลารวยงะย่อหัดรำเน็ตลันนันย่อห้องกริงลันยันอาเตียมองเต็นุกโป
4: นุ่งจันสามัยสไนเป็นเต้าลัดกับบุญสางแหลกเกอปลาปลาย่อระปลาย่อปลุยปลาย่อลันจังยูมองจัตติกาแบบจังยูมองนอยูมแบบสันrau này hình hội nông dân xã mày mò ngạ mô hình cải tạo vườn tạp thì tới xã làm lục bạ bò hộ gia đình làm và bãi bò phân phê là bồn sang là plà sơ riêng plà mè sơ riêng
2: plà rừng plà tràn prắc tàu hèm định nâng thầu cập ra nắn chinh bọ ngại dung phần rung đứa bồn sangมาไอเตียช่องลิขิตรำเน็ตเราลำประปรามจริงมังนันดิอินอพรักมอประวิทย์มกรามดิแกลติบรุตไลกับบุญกระนับมเสมอรวมกรามดิประงะละมาตะเกรงโปตุกมกแหลดิกยาเกจับเรื่องเรียกบนสร้างและดันบิงกับมังหัตราตัวบังอดุกเราติสะก็แสเอียงเหวียนฟันสูงและดันไม่จนทิทูหงตัวเตลุซาสะบุบุญจารตะลักช่องเปลี่ยและประกักเปียรุมตึงสร้างโรงจิมเอ็ดแต่ลูทุนเกิดกระตือและดันเบื่อปักปรองเห็นนกปีมโฮมระรงจิมเอ็ดเอาหมดยกนองมาปะวัดลูประกักก็ใส่โดยโอเบียดและรวมเสียระเทียมประมะก็ลุมด้วยมาประติสะ
5: ทนโดยปอปรสปันยองเหวียนบรรยุงรุมตึงสร้างโรงจิมเอ็ดตะเลเล่าห้องปักปรองเปล่าต๊ะนำปลูกเม็ดฟงรุ่งทนโดยปอตัวปลดเล่าก็ใส่และปักปรองรุมตึงเทมซาปอสสร้างโรงจิมเอ็ดห้องปักปรองปะต๊ะปะปลูกเม็ดฟงอันในกรับทนตัวสร้างโรงจิมแอดมังกอใส่เอลมอบวิทย์นางไอตะปันปลุกรุกเกอร์ใส่ตุกิรุกจิมแอดบระโรงจิมแอดจริงประปอกเอนายเอลจักจิมเรียตุกติสางสนันจังเอดิเกอร์ประเครื่องนึ่งดาวลำเอลามสร้างโรงจิมจังมอบประโยควบกรับพเรกรรมอมอตะมกรามลานไม่กระเสียมกลางสับลื้อเปียมดิมตรนนึ่งดาวเตรียมการกระจับวัลฮัตปุ่มตาเกิดจิมดกและนันลารยมนกรงจิมแอดละรูมซีระประมะลุยยานเกอเอมาโรเกอร์ปลุกโจมนิลำสะโบนิกมอลุมนีนัดมงวังเกอประละมานาวมาประจังมอแถมประกักหยวนลำไกลเต็บอันใดมรอมะนังอายดวมลานกรับลานมะนังอายปลุกหิมาโรเกอร์ตัวปลุกเรห้องเอโนปรักปาวิทมังปะโรเกอร์กจูเอกลักปรักในจริงประมะลำมงวังดุจสนันอเดมะจังมอแถมประกักยัวลำไกลติบอกวัดลำมังโรจิมแอดมอปาวิทก็ใส่เอียงหยุ่งและนันไม่หงหล่อปิมดิงกรามดินันเอิมเทจันดุงโรแซมและนันปอกปรองนกชิมเนียลำกระดับหนึ่งโรหนึ่งชิมเนียมอหินดักละมังสร้างโรงจิมแอดตามสนันมอไกลดักกันนั่งมังดุเปลยว่า
6: ไหนนุ้ยยิ้มไหนพี่
2: Câu khăn đung rút hơn ta, bỏ chìm nhà rồi chìm ép làm Facebook Yalo, bé tuệ nguyên tì lụ nốt từ thảo trúc. Nguyên bè dọa bố đạo cả năng lại nàng bằng một nâng chắc sẽ răng lộ bè lụ bước. Mong cây bà dọa bà cắt rụm tân bỏ phần tài lâu. Rạ này có xe dòng dũng mày hồng rụm cảm tị lát nó rộng chìm ép thông hật rạ. Cận hầu, cận hắc, bà biết lũ bỏ tổ tường. Lại này lột rùm cảm đi bỏ cảm hóa, đi hên nâng chắc nâng cảm chiên, lên nâng rùm xưa rồi bỏ mạng cầm đếp buồn sang.
6: Hà trạm đúng rút lại đệ này bằng rạc lèm rau lại đàn hà trạm đúng ở sắp lũ đúng rút chạc lạc như chế tập này, lại chắc cầm đếp buồn sang lại đàn bình cấp trèm tình lặng lẽ, bọn này tâm tuôn làm hà trạm đúng rút về đây.

0: นังบากระสินนันตบอสเรียงปนยตะพรำยิงนำปกลอดเติมนอนแรมปนรอยเบื่อลายจารเวียดนามกึกอ่างงัน
1: ตาตำแคนำหันแต่ที่ปรีดักเติมลายจารเวียดนามดูบอลกึกอ่างงันเริ่มนุ่งห้ำเริ่มเปิบมินก็ยิงปบเรียงอีกระแงกล
0: พรำยตะปนปนรอยยิงแก่กรับเปิบนอนแร่แหกลบิดาดูบอลปนรอยดูบอลปรียิงเติมลายจารเวียดนาม
1: กริบตุบอลไอเต้กริบตุบอลนุ่งห้ำกริบตุบอลเปิบเม่นกริบตุบอลปลอเลอร์หันมาเตยนักตักรำบอลแต่จารเระนังเระกวังรองเฮร์เกล
0: นังนักเจงอะไรจารนังบาร์เกสินเจงนังกรึกอังงันเบื่ออะไรจารเวียดนามปลอเกรบตุบอลกริบปนรอยบดีกันเนมเมอร์เปิบเรจิงเรือตามมัดเอียงระแงกวังรอง

0: อลุมปะโกเดียบลันกัมปอลบลัยกับกลางปมรูปดึกเงยมนงประพรมให้เย็นตรุษดึกเงยรูปจารตะลักมุขคอกระเดิมปอลจำให้เกยฮอเรื่องงานพามจัดมวยน้ำนางตักยิงอะไรจารเวียดนามดึงบริการดักลากยิสักชูยางตานตัวมวยแขนขึ้นสักตะลายจารได้หยับนารบจาร
1: เรื่องงานพามจัดมวยน้ำนางตักยิงอะไรจารเวียดนามดึงบริจาร์ดักลากยิสักชูยางตาตัวมวยคันขึ้นสักตะไลจารได้หยับนารบริจาร์มก็ยิงปอบเป็นยาวบรอดเลิศดีลอร์แกงแกร่งแต่จารจารดักลากนำประบอบริจตาพร้อมยี่ตาบรอดสกปอบนอนยุดดูเบลสักเกษมดังอาเดนเก่งยอดตีเรียมเปิบเงยเวียดตาคนใส่เนมปอลเบ้เวอร์นี่เป็นกัมปอลดิบดีพามจัดมวยน้ำนางตักยิงอะไรจารเวียดนามนางบาร์เกซินนำเดอะบอสเรียงปอนจัตพรำนางบาร์เกซินนำประบอบริจตาพร้อมนางบาร์จัตตาพามแขพามตาตัวมวยค
0: ความตึงประจารขุนที่จีนควาเกียงความตึงโปรดังจารกรับลงจีเติมปอกไอ้ลังโปรดังจาร
1: ตันตุกเลยยังตะคันคือสักตะละจารกรับลงจีขวายจารยิ่งชูยางระงับโตตะควาละจารหอยจีมิงได้เตืองฝ่อเงินทรัพย์ยิ่งหันกรับคันคือสักตะละจารเกิงเกาชูยางตันตึงระงับโตตะคันคือสักกรับดงจีขวายจารนี่นายตื่นมัดเชื่อเลยเบ็มนิดมงระงับโตตะปลอดละสองพันเพื่อกรับคันคือสักตะละจารพยองนอยังระแงมปนร้อยตำลีรบาร์ดาละจารจิงเบิร์นนันกวลนักตึกจิฮันแกงยังแต่จารแนไปแอนกรับดงจีขวายจารจิฮันเนรตื่นมัดสักชูยางแต่กรับมวยกะฮันคือสักตะละจารยกเจ้าเบอร์อตังคังพันจัดมวยนำจีดอเตยแกปุกเกตลังเบอร์ดังกงสันเวียดนามยี่หันควาลาจาร์โฮจิมิงและมัดปนรอยเวียดนามกลักเนาเนตุนุยำตำรตึงปลาเตยเติมแข่พามเวซอกแต้ตานิปนัน
0: ปอกเกตลังโปรเลดิลอร์กริงแกงจังแต่จาร์จาร์ตะลักมก็จริงเปิดระบินยาวโปรเลดิลอร์แกงจังแต่จาร์จาร์ตะลักนำปะบอประจัตตาโปรดงจีเลืองเวนวิงเตียเติมปรุงดังความดังโปรดังจารความปอดเดินมัดกว่าโขยบจารความปอไก่ดังเปิบเลื่อนดีลอร์กริงแกงยังแต่จารไก่ดังเปิบระบินสัตว์ตันตกระบินกระกรับดงจีกาวที่ขวาอันเติมปรุงดังเกียงควาไก่ดังดังโปรดังจารควาขดมยันจันจารขุนที่จีนควาเกียงความดังโปรดังจารอีจังกรีนกนึงเกียงความดังโปรดังจารความดังโปรมรันกุกเวียดนามจารคุยปปเต้ตันตกระบินอันกึศโปรปรับจังตาเปิบเลื่อนดีลอร์กริงแกงจังแต่จารดักลักนำประบอบประจัตโปรโดยลำขึ้นนักเริ่มกัลเอดีกลางนังแขกลักกะจ้าโตดังแอร์กระปราอาร์ยีปรับจังนุ่มบดีมก้มเจียงเปิบเลิ่นตีลอร์กริ่งกังจังแต่จาร์เปิบหนอดองตาโปรเลิ่นตีลอร์กริ่งกังจังแต่จาร์งักหุยหนักเลิ่นยีระอาร์เลิ่นเปิบตีลอร์กริ่งกังจังแต่จาร์เบื่อปรำสะฟัลกละบอนอมาทุดตันอันบิงเกียนเยกันบาร์สะบนดอนเอ็นลบหุยหนักเลิ่นยีโร่เงยเต้ยตันตกระบินดองจีลึงเว้นบิงเกียนเติมตรุงด่างความเติมโปรด่างจาร์ความปอดเดินมัดกว่าโขยบุจาร์ละเปิดเลื่อนดีลอร์กริงกังยังแต่จาร์นำประบอบริจตาโปรดีบีร์เงาพันจุดมวยนำนางตั้งยิงอะไรจาร์นางบาร์เคซินดองจีลึงเว้นบิงเกียนเติมตรุงด่างความเติมโปรด่างจาร์ความปอดเดินมัดกว่าโขยบุจาร์ดักลักดูเปล่าปอสากหรือโปรยิ่งสักเสียมเฮยอันลำนอยิ่งคันแก่เด็กเซย์จอร์นอีเกิลส์จันตาเนปุนลันตุกบอนดูร์สะดูร์กมัน
1: เติมเปิบจนแฮร์นุสักเปิ้ลนังไตเต้ตรงับประแงดงจีควานตึงเปราะดังจารตุเปิลปอสักเหลือเปราะโกรัมแฮร์ตุเปิลเนปุนลันเงตระเนมจังจิฮันกระต่อชวางกัลแฮร์เกินปัตตุบาลเปิบตำเกร็บซักนอจุนเฮร์เติมในปนลานเงินติเอตานในปนลานปอดเบหันเวแอนตรดนุยซักในปนลานเวหุยนุยซักตำเกร็บตุบาลรับตึกกรานตะบอนนางขะกวังรองกันเฮร์เงยเต้ตานตกตำติมัดรายบอนแบบแนมบอนตูร์เลิกกลตาปกเกลตังตังเพื่อขวายจารรับในปนลานรายบอนอันกึศเปิบคอยจารสักเสียมเฮยอันลำนอจูนแฮร์ตุเบลในผลลานเติมกลงลนั่งตักเจงอลาจารเจงเปิบตรดนิสักเตยกึดปกเกลตอนในผลลานกรัมปนรอยแรงบอลแบบแนมเวลาในผลลานบอลทูร์แก้หุยไฮเปิบกระเนิมตาเปิบเกตลังปุดแดง
0: ตันตุมเมื่อคันขึ้นสักตาลาจาร